0: Demedü.
1: Fab Mix Summer Pit Plane Trip.
2: Jó reggelt kívánok! La hora na! Most kezdődik a Fab Mix Tilos Rádióban 90.3 FM. Let's go!
3: สถานีศูนย์สิริกิติ์ศูนย์สิริกิติ์โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกรถ Queen Sirikit Center Station